0: จอดกระชั้นเสร็จจอดจะรอดลันโลละเลยสั่นเลยรบาริฮังยัว
1: เรากำลังเลยล่ะ
0: เรากำลังสุรา